0: เลยนะในตอนนี้394เปิดน้ำเป็นเป็นอาทิตย์เป็นประตูกดเข้ามาดูครับ
1: Entering 394 Tokyo approach. Expect IDS Yankee, runway 16 left approach. Cleared by Rudas, Golf Arrival.
0: Expect IDS Yankee, runway 16 left, and Rudas, Golf Arrival, 394.